Omeren mä tiedä, aki kuiva jäljellä, mutta jäljellä mitto. Opiaa me, että romaa on mitto. Tuttu jäljellä jumaa, mutta jäljellä mitto. Tuttu jäljellä mitto. Tuttu jäljellä mitto. Tuttu jäljellä mitto. Tuttu jäljellä mitto. Tuttu jäljellä mitto. Tuttu jäljellä last count. Calvin Stuck taken come on me. Last count Mulato, it was 178 cabins. Mulau come up with the Mammy Hun the Cousin Naga Mata Okio Openga Jacky Yokalona, but you know the yat Nanguya Nakto, they can come along me. ก็มันลุกตาละกันแต่กัจจานักตุลาณาลักษณ์ตัวตัวนักตุลาองค์ก็กล้าขึ้นในทักษะมากตัวเนี่ยองค์ว่าไหนนึกจะยังไงนึกจะหอบมาได้ติดจัดตัวเนี่ยใครอยากจะทุนเร็วปั๊บปั๊บอันนี้ก็เร็วมากก็ต้องมาตัวเนี่ยนู่นนี่ก็ยากทางก็ยากอยู่ให้มัน ติดต่อกันนะอีกวันยังกันนะไอ้อันมาจากมันเนี่ยอ่าอุบลเนี่ยมันก็เขาเรียกมาอย่างหมดเหตุการณ์อะไรก็ไปอยู่ในสถานที่ที่นั่งเนี่ยอ่าเอกันอยู่อ่าคนที่วันเรียนเนี่ยแล้วมันจะนั่นนั่งเนี่ยมันได้คุณนะอันมาจากไหนเนี่ยมันจะอะไรก็ไม่จำเป็นที่ว่าที่เราไม่เคยนึกตัวเลยที่ ทำงานเหี้ยวแย่ก็มากมันจะอาบิสุกุมมาโยกอะไรมาแล้วที่เขาเล่าเขาไม่ว่าก็มาแล้วไปแล้วอันนี้ต่อเขาเวียนนักเองเขาเวียนยิ่งยาวเขาเวียนยาวเยอะอาบยามเยอะอันไม่ละจะมาเนี่ยเวียนอุปนิสัยฮัลโหลมาฮัลโหลกันอยู่มันจะอาบยามเยอะมันเขาไปยาวมันเยอะอุปยุกุปักขัดอุปยุกขัดต่างนี่ก็วันเล็ก ยังมีอะไรจะก็อิลิสิกอยากจะยกมาจะอาจจะก็ทำก็จะเข้าร้องให้มาจับไปอยู่อิเลงาก็ทำอะไรเรื่องนี้ทำไมเราทำก็อิลิสิกอยากจะอ่าจะเรียกว่ามาจะอ่าคุณเรียนว่าอยากจะคุณเรียนว่าอิลิสิกอยากจะคุณเรียนว่าน่าวอ่ะมาอยู่ทำก็อ่า ที่อยากเรียนยิ่งมีอาวุธมือปืนเรียนเยอะเนี่ยมันจะได้รู้เรื่องมันทำก็เยอะยิ่งมีอาวุธที่อาจจะออกตัวยามมาสุดที่จะเอาไปจะยกมันจะไปเอาหมายอะไรมาจะยิ่งเรื่องก็ยากเวรเนี่ยมาใจกว่าจะพอว่าอยู่ห้างจะใจอยู่มาใกล้จุดใจเบาเกินอะไรมาจะได้รู้เรื่องเนี่ยมันพอเอาเงินไปอะไรที่ เพราะว่าเราพักตัวให้ยาวๆห้างจะตุเตมเอาแก้วมาก็นั่นจะทำให้จะมาคุยอยู่อ่าอีกมาเรียกผู้ต้องบังคับเวรเขาอยากให้เราล็อกมาจะเที่ยงคืนมาเที่ยงคืนนี้เป็นเรื่องเดียวกันมาจะมาคุยน้ามาเยี่ยมเช้าสุดที่เขาอยากเวรเอาไว้ได้จะให้กูให้ลุกเขาอยากให้เราล็อกมาจะน้ามาเยี่ยมเช้าสุด ใช่เทสต์มาให้เราอ่ะอ่ะมาเด็กกว่าเจ้าอ่ะพิจารณาแล้วมีเยอะจากพวกอะไรก็มาอย่างนี้อ่ะจะอาจจะเทนักเจ้าพิจารณาแล้วมีเยอะแต่มาคอยวักพวกเขาอย่างเราก็จะน้ำมาเยี่ยวเราสุดที่คุณมาใช้เทสต์ใช้เทสต์เขาอยากที่นึกมาเจ้าเราจะมาเนี่ยอ่ะเอาเวรอุบัติ ทำกัวห้ามเลยก็เป็นเรื่องชาติที่ทำกัวเป็นอะไรนี่เป็นเรื่องอะไรเยอะชาติสุดที่ติดจับมาจับอ่าคนยังนักตุ้งตุ้งแต่ยุติการก็ห้ามเลยก็ไอ้นักตัดจักรลุงอ่าอันนักตัดที่ทำกัวนักกายุติจบมาจับทำกัวทำกัวมาเนี่ยก็เรียกว่าทานอะไรลูกที่ว่าปลาลูกเอา ชาวมงกุฎเนี่ยทั้งยมุลเนี่ยฮันจะตุเตมเอาเรื่องเนี่ยมันจะติดตัวกันล้อกันเนี่ยปัดชักจีก็รู้ปัญญาปัดจะขยักปัญญาก็รู้แล้วปัดก็ไม่รักใคร